0: ทางการทูต
1: อัพเดทภาษาอัพเดทภาษาสำหรับสื่อเรียนรู้ภาษาไทย